0: 讨论。同样在9号，乌克兰总统泽连斯基就俄美总统当天的通话表示，对俄罗斯放松制裁是明显的软弱。据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇相关内容。报道称，如果在安保三文件中写明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
1: 我搞清楚，他把日本可能骗了呢，把盖一个三党关门工杀去吧。และนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
2: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilities. This poses a serious threatto peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
3: Let's see when you got out, then nearly...သဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတယ်ပြောမလားဒီရန်လူတွေပြောမလားအန္တရာယ်များတယ်ပြောမလားဒါသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်နေသဘောထားနဲ့အဲတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့အန္တရာယ်များတာပေါ့ကြည်သူလူလူကအစိုးရတွေကနားယောင်ကိုရင်တော့အန္တရာယ်ဒါများတယ်ဒီဂျာဒီဘယ်လူတော့မှမကောင်းဘူးဒီသားရင်းဘယ်နိုင်ငံတော့မကောင်းဘူး
4: Die Überarbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwas, was durchaus nicht nur im Ausland, sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt. Und das halte ich für völlig nachvollziehbar, weil das die sicherheitspolitische Situation...
5: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 近日，海军075型两栖攻击舰安徽舰举行了一场跨昼夜立体投送训练，直升机升空，气垫登陆艇出坞，立体投送海军陆战力量。而这只是近期解放军演练的其中一幕。陆军空中突击旅实弹实训，火箭军夜间战备拉动，多方向多军种的演训任务持续展开，每一次任务都是一次战斗力的提升。解放军多军兵种实战演训展示出的联合作战体系具备怎样的实战效能？对于震慑分裂势力、抵御外部干涉，释放出了哪些强烈的信号？我们先去海上训练的现场看一看。
5: 海军075型两栖攻击舰安徽舰上，一场跨昼夜立体投送训练正在进行。战鹰升空的第一棒在航空保障部队的官兵们手中，身穿黄马甲的是引导员，蓝马甲是牵引车驾驶员，他们要默契配合，在最短时间内把飞机从机库内的停放点转运到飞行甲板上的起降点。
6: 针对沿岸和岛屿投送兵力，075型两栖攻击舰可以说呢是一个非常重要的平台。当使用直升机部队的时候呢，速度和时间非常的重要。直升机投送兵力有一个非常大的优势，就是机动性强，而且呢我们可以选择任务环境当中最重要的这样的一个点位，利用直升机所投送的突击力量，针对对方的防御体系进行最大程度的破坏，起到点穴的作用。
7: 舰载机起降部署。
5: 舰载直升机多波次起降的同时，安徽舰的车辆库内，装甲车和陆战队员有序转移到

0: 性目标，并继续发挥好中欧知识产权工作组的主渠道作用，深化合作并监督进展。五、关于世贸组织改革，中欧均为多边贸易体制的坚定支持者和积极贡献者，双方均强调以规则为基础的多边贸易体制的价值，支持世贸组织改革，并强调遵守世贸组织规则的重要性。双方同意以开放建设性的方式进一步加强沟通与合作，就世贸组织改革所有相关议题开展讨论，以期推动改革取得实质进展。六、关于后续工作，展望下阶段工作，双方将继续围绕共同关心的重要经贸议题进一步加紧工作，共同推进第二次例会达成的成果共识落地。双方还商定将于2027年3月召开机制第三次例会，在此之前，双方各层级将保持密切沟通，包括1月举行部长级视频会议。
1: 您正在收看的是共同关注。
2: 国防部今天下午举行例行发布会，发言人就近期热点问题回答记者提问。据报道，日本首相高市早苗近日在临时国会发表施政演说称，日周边安保环境复杂严峻，将于年底前修订安保三文件，从根本上提升防卫力量。同时还有消息称，日政府修订安保三文件时考虑加入探讨引进核动力潜艇相关内容。对此，国防部新闻发言人严正回应，
3: 日本是二战战败国，必须履行铲除军国主义、摧毁战争力量、禁止重新武装等战败国义务。然而日本执政当局却以所谓周边安全威胁为借口，加快再军事化进程，甚至企图突破无核三原则，谋求渐进式核松绑，推动安保政策朝着进攻性、扩张性、危险性方向转变。新型军国主义这头灰犀牛正在变异失控，加速狂奔，成为挑战战后国际秩序、冲击国际核不扩散体系、威胁地区和平稳定的突出因素。今年是东京审判开庭80周年，历史的审判仍未结束，日方应深刻反省战争罪责，与军国主义彻底切割，停止修宪扩军、图谋拥核的危险行径，否则只会重蹈覆辙，难有未来。
2: 据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道，日本政府计划年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇相关内容。报道称，如果在安保三文件中写明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
4: การที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคง3ฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
5: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilitiesThis poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
6: လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးအဲသဘောထားနည်းနည်းတင်းမာတယ်ပြောမလားဒီရန်လူတယ်ပြောမလားအန္တရာယ်များတယ်ပြောမလားဒါသူ့ရဲ့